0: Frecuencia Radiofónica Total.
1: XSPOG.
0: 1100 kHz con 1000 watts de potencia aparente radiada.
1: Calle Benito Juárez, número 19, Barrio del Carmen.
0: Código postal 41700.
1: Tomenatepec. Este es
0: RTG.
1: Experiencia Radiofónica Total.
2: El gobierno del estado de Guerrero te informa y te acompaña. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Penal Federal y la Ley Olimpia sancionan los delitos cibernéticos. Si necesitas ayuda, denuncia los teléfonos Fiscalía 744-4557-565, Unidad de Género 747-1855-388, Policía Cibernética 747-4949-650 y 747-471-9201, extensión 10218 y 10219. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un chequeo visual? En Guerrero, el Instituto Estatal de Oftalmología previene y trata miopía, catarata, glaucoma, estrabismo y daños en retina o córnea. Agenda tu cita al teléfono 800-365-6567. Dirección Avenida Juan R. Escudero, número 158, en Acapulco. Cuida tu vista. Gobierno del Estado.
3: ตึงกุ้ยช่วยนำมาสักกว่านายตีได้ยาช่วยให้มันแก่นักแก่ลวะน่าจะจดอีน่านักแก่นห้องหิตอมอันละช่วยนะจิตตัวจันฮีลวยยาชีเตหุ่นดาสิทาผู้เชี่ยวนังเก๋โคเมสันนายาเตหุ่นดาสิทาเลียนังกวายาคุ้งนังหอยาโนเตหุ่นดาสิทานักสักกว่านายา กวนตีนากันดันฮีฮะเกียลวะนัสเต็งกุ้ยช่วยนามาซัดเนี่ยนามาซึกกวะได้ยะกวนตีนากันดันฮีฮะมายุจินันเดนาชวานุเตช่วยเหวินดอนากวนโนกุ้ยช่วยมายุจินันกอดซึ
1: Radio es la suma de todas las cosas.
0: RTG 1100 AM.
1: Experiencia radiofónica total.